0: มาตอนมันมันตอนไหนปีเลยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทชกชิปยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเ
1: ช่นไม่ยันมาในงงในคนมันมันตอนคนน้ำหมดเอาทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิกรูกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสแองสวัสดามาบิกรูเอ้ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चाह सीसी कैमरा भरपूर तो internet पनी पे जोड़ी चाहता हूँ
1: हम वहाँ पे लांग है
0: लाके अब तालनो बेताल महीने फिर दुका पाये लानी झूसे अब ये phone number सुनने एक आज 5547 87 98 42 35 41 अब होयो अब good very good

0: มาตั้งความเมตตาไงเปรี้ยคุณไม่ละคุณอะไรหมดมั้งทำไรบริษัทสุขุสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เฮ้ยเมียนมาเนี่ยงงเลยคุณทำไมนั่งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาโอซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาฟิสดุนสุกิสแองสวัสดามาบิคลีเอียไอร์อะปุ๊บน้าวเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูสิEnglish language kakcha kubin byabastha chha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai lange
0: takhe aw talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhusi aw ye phone number 0215547787 9942535541 aw bhayo aw good very good very good